ท่านผู้ฟังเพียงมวลผ่านไปพวกเขาก็เข้าสู่หุบเงาในรายการมื้อนี้เลยคือหุบเงาเรื่องมีสบาพาดินดันในเขตป่าสูงแห่งหนึ่งที่เขตผู้ดอยของประเทศเปรูมีครอบครัวหนึ่งในนี้ผู้เป็นอ้าวมาอ่านหนังสือพิมพ์หลายโดยเฉพาะแม่นมาอ่านเนื้อไหนเกี่ยวกับนครหลวงลอนดอนประเทศอังกฤษมันเว้ากับเมียเรื่อยๆว่านครหลวงลอนดอนเมียนตัวเมืองที่เต็มไปด้วยความสุภาพและความเมตตาผู้คนอ่อนโยนและเข้าใจกันดีมีเฒ่าทั้งสองมีหลานชายนึงโตเปียหมี่น้อยที่สุภาพเรียบร้อยและคำฮู้มาฟังเอาเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับลอนดอนเอาส่วนหลานเสมอว่าบ่ว่าปลายสายก็ตามจงมีความสุภาพและความเมตตาเมื่อเผชิญกับความหยุ่งยากก็เบิ่งโลกในแง่ดีวันเวลาผ่านไปเมื่อแล้วเมื่ออีกมีน้อยก็ค่อยๆเติบใหญ่ขึ้นสิ่งที่มันได้ยิ่งหลายที่สุดก็คือเรื่องราวเกี่ยวกับลอนดอนมันปรารถนาอยากไปตัวเมืองที่เจริญนั้นอยากมีชีวิตแบบทุกคนเป็นมิตรกันตามที่เอาได้เราสุฟังมันได้ตั้งความปรารถนาไว้ในใจว่าต้องไปลอนดอนในอนาคตเมื่อหนึ่งมีพันอยู่ให้แห้งแต่ผัดข่าวเขตป้าฝนแห่งนี้จนเฮ็ดให้ต้นไม้ใหญ่หักไปหมดฝนตกหนักเฮ็ดให้น้ำลายแห้งได้ทำลายเฮือนซานของมีเหล่านั้นทรงผัวเมียมีเฒ่าบ่มีแห้งจะสร้างบ้านขึ้นใหม่แล้วหลังจากประสบภัยทางนี้สุขภาพข้าเจ้ากลัวสู่ซ้มลงหลายทรงผัวเมียนำมือนำอมเพียลงมีน้อยทั้งเศร้าใจทั้งกังวลมันคิดว่าตนเองพกควันอยู่ตัวเปี่ยมพละของครอบครัวมีอีกแล้วหลังจากคิดดีๆแล้วมันตัดสินใจออกเดินทางด้วยตัวผู้เดียวขี่เหือไปนครหลวงลอนดอนเพื่อส่องหาบอนที่เต็มไปด้วยความเมตตาคืออ่าวเว้าหวังว่าจะได้ตั้งลักปักฐานอยู่แห่งนั้นและสร้างอนาคตของตนต่อไปจะเกิดเรื่องยังขึ้นแดจักน้อยพ่อหามาล้มกันต่อตอนนี้มาเปลี่ยนบรรยากาศฟังเพลงน้ำกันก่อนเนาะ

ท่านผู้ฟังเพียงมวลผ่านไปพวกเขามาเราคุบเงาต่อก่อนออกเดินทางเอาและอาแต่สังสวนมีน้อยไหว้วาจุนเป็นมิตรกับคนอื่นและต้องมีความเมตตาตลอดไปข้าเจ้าได้เมี่ยนเครื่องให้มีน้อยในหีบเต็มไปด้วยเครื่องใส่ประจำวันถ้ามีกวนมักเคี่ยงที่มีน้อยมักสุดมีน้อยก็เริ่มเดินทางด้วยตัวผู้เดียวมันได้เริ่มขี่เหือไปตามทะเลที่เหนียวไก่เน้นเบิ่งทะเลกว้างใหญ่ไพศาลสุดสายตามีลมมีคลื่นเรื่อยๆมีน้อยนั่งอยู่แจ่ในห้องเหี่ยวแล้วก็กินกวนมักเกี้ยงมันคิดฮอดบ้านเกิดทั้งของข้อยว่าเมื่อใดจะฮอดนครหลวงลอนดอนพันความลำบากหลายอย่างและการเดินทะเลหลายมื้อในที่สุดมีน้อยจากประเทศปิลูนี่ก็ได้เดินทางถึงนครหลวงลอนดอนแล้วหากก็ฮอดลอนดอนมันก็ฮู้ซะว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเห็นกับตาและสัมผัสกับตนเองล้วนแต่บ่คือที่มันคิดตัวเมืองนี่คึกคืนหลายมีรถแล่นขับค้าหนาแน่นคนยังไปมาวงไว้บ่ขาดสายบ่มีหอยนิ่มบัวเบิกบานบ่มีภายสนใจมีน้อยธรรมดาตัวนี้และก็บ่มีภายอยากล้มกับมันสภาพแวดล้อมที่แปลกใหม่ต่างคนต่างโยบ่สนใจกันเฮ็ดให้มีน้อยผิดหวังหลายมันได้ขอความช่วยเหลือน้ำคนยังผ่านไปมาอย่างสุภาพมาสามารถมีบนผักให้ตนเองได้บ่แต่ถูกคนล้านแต่ปฏิเสธเลยมีน้อยนี่กลายเป็นผู้พเนจรที่บ่มีบนผักอาศัยท้องฟ้าคอยมืดลงอากาศในกลางคืนหนาวหลายมีน้อยทั้งเหี่ยวทั้งหนาวเย็นอยู่ในห้องหลัวท่าของสถานีรถไฟพาดิงดันอย่างโดดเดี่ยว

0: มันบ่ฮู้ว่าจักสิเฮ็ดแนวใดแลไปบ่ได้ก็มีแต่เย็นอยู่บนเก่าหวังว่าจะได้พบคนใจดีคนนึงสามารถให้บนผักเสามีน้อยจังแม่นนายอีด่วนเนาะต่อไปนี้มันจะได้พบกับเรื่องอย่างใดจักหน่อยมาล้มกันต่อปะนี้พวกเฮามาเปลี่ยนบรรยากาศฟังเพลงน้ำกันก่อน
1: 1 2

เพียงมวนพันไปพวกหามาเราคุบเหงาต่อในขณะที่มีน้อยสอใจที่สุดครอบครัวเบลาได้เนียงพันสถานีหลวดไฟแห่งนี้ท่านเบลาเมนผู้ซ้ายที่ละเอียดเข้มงวดใส่ชีวิตตามกฎประคอยหมักฮับเอาสิ่งใหม่ส่วนท่านนางเบลาเมนผู้หญิงที่อ่อนย้อนใจดีมักช่วยเหลือคนอื่นสองผัวเมียนี่มีลูกสองคนคือลูกชายและลูกสาวผู้เป็นลูกชายเป็นคนขี้อายบ่มักปากผู้เป็นลูกสาวลาเลิงขี้เด้อครอบครัวนี้จะขี้รถเมื่อบ้านท่านางเบลาได้สังเกตเห็นหมีน้อยที่โดดเดี่ยวตัวนี้พร้อมหนาวจนสั่นสายตาสกเศร้าก็เลยเกิดความอิจฉาคุณย่างเข้าใกล้และล้มน้ำหมีน้อยหมีน้อยตอบอย่างสุภาพและได้เล่าสภาพของตนสู่ฟังแต่ท่านเปล่าปุยาเอามันเมื่อบ้านของตนพอคิดว่ามีสมาชิกใหม่จะเฮ็ดให้ชีวิตครอบครัวมีปัญหาทั้งเปลี่ยนห่วงว่าอาจจะมีเรื่องราวเกิดขึ้นตามมาแต่ว่าผู้เป็นเมียและพวกลูกได้พากันสักซ้อนบัวกับตนเองก็บ่อยากปล่อยให้มีน้อยพเนจรในกลางคืนที่หนาวแห้งในที่สุดข้าเจ้าได้พาหมีน้อยเมื่อบ้านน้ำกันและพักน้ำข้าเจ้าเปลี่ยนสัวขาวหลังจากเมื่อหอดบ้านแล้วข้าเจ้าได้ตั้งเสื้อให้หมีน้อยคือพาดินดันเพราะว่าข้าเจ้าได้พบกันอยู่สถานีหลวดไฟพาดินดันเฮือนซันของครอบครัวเบลาสะอาดและอบอุ่นหลายหลังจากหมีน้อยได้พักกับข้าเจ้าแล้วได้เกิดเรื่องตลกหลายอย่างเพราะว่าหมีน้อยดำรงชีวิตอยู่ป่าตั้งแต่น้อยมันบ่เริ่มเคยใส่ชีวิตอยู่กับมนุษย์ในตัวเมืองและก็บ่ฮู้วิธีน้ำใส่เครื่องต่างๆในเฮือนมันได้เห็นฮู้วิธีแปลงร่างกินข้าวและทักษะต่างๆในชีวิตของมนุษย์ส่วนครอบครัวเบลาได้คิดแนวร้ายตัวหมีน้อยนี่เด้จักน้อยมาล้มการต่อปะนี้พ่อเฮามาเปลี่ยนบรรยากาศฟังเพลงน้ำกันก่อนเนาะ

เพียงวันผ่านไปผัวหามาเล่าคบเหงาต่อมีน้อยได้เห็นหูวิถีชีวิตของคนแต่มาเกิดเรื่องตลกและพิพาทเรื่อยๆท่านเล่าหูซึกเจ็บเส้นหลายและคิดว่าหับเอามีน้อยมาอยู่ครอบครัวตนเหมือนเรื่องลำบากใจแต่ว่าท่านนางเล่ามีความอดทนต่อมีน้อยพวกลูกก็มักมีน้อยหลายข้าเจ้าได้พามีน้อยเห็นหูวิถีชีวิตของมนุษย์ในเมืองข้าเจ้านับมือนับเข้ากันดีบรรยากาศแข็งตึงภายในครอบครัวก็เริ่มผ่อนคลายลงเรื่อยๆทั้งว่ามีน้อยเห็นเรื่องผิดพลาดอยู่เรื่อยๆก็ตามแต่มันมีความดีงามบริสุทธิ์เว้าแบบคอยมีพลานญาติกับคนอ้อมคังหูบุญคุณมักซวยเฮ็ดเวียกบ้านกันเฮือนเท่าที่เฮ็ดได้เมื่อสมาชิกครอบครัวบ่สบายใจแล้วมันก็อยู่แข็งขังเปียหมู่หลังจากอยู่น้ำกันเปลี่ยนแล้วยานหนึ่งแล้วครอบครัวเบล่าได้ถือเอามีน้อยเป็นสมาชิกครอบครัวมีน้อยก็ได้สัมผัสกับความอบอุ่นใจจากครอบครัวข้าเจ้าคิดว่าจะใส่ชีวิตน้ำกันอย่ามีความสุขคือแบบนี้ต่อไปนี้แต่วิกฤตการพ่วงมาถึงอยู่นครหลวงลอนดอนมีนักผจญภัยผู้หนึ่งคือนางมิลิเซตนางเป็นคนเดือดด้านใจเย็นลมลายกับการสะสมตัวอย่างสัตว์ในทั่วโลกหลายปีมัวมานี่นางได้เลี้ยงหลายคนเราเลิกกันบ้านอยู่ป่าซุมของประเทศเปรูมีหมีที่สามารถเลี้ยงด้วยสองขาและสลัดนางได้ตั้งเป้าหมายไว้ว่าต้องสร้างหางหายได้หมีประเภทนี้ในเมืองหูเขาว่ามีตัวหนึ่งได้เดินทางจากประเทศเปรูมาฮอดนครหลวงลอนดอนและได้พักอาศัยอยู่กับครอบครัวเบล่าแล้วนางก็เริ่มวางแผนจะลักจับเอามันนางได้สอดหู้การเคลื่อนไหวของหมีน้อยวางยาออกมาเฮ็ดเป็นตัวอย่างเก็บไว้ในห้องสะสมของตนในเมื่อพบกับความอันตรายแบบนี้หมีน้อยได้อยู่รอดหรือบ่จักน้อยมาล้มการต่อปานี้พ่อเขามาฟังเพลงผับควรยนอารมณ์น้ำกันเนาะ

แข่งมวลๆผ่านไปพวกหามาเราฮุบเงาต่อเลยเพื่อบรรลุเป้าหมายของตนนางมิเลเซตเริ่มลงมือเฮ็ดตัวจริงนางได้ปนตัวทำทาเปลี่ยนคนดีเข้าหาหมีน้อยสอบถามเรื่องราวของหมีน้อยหมีน้อยให้แดงสาบ่มีความระมัดระวังหยังเว้าความจริงนำนางมิเลเซตบ่ฮู้ตัวเลยว่าตัวเองพร้อมตกอยู่ในสภาพอันตรายและจะมีเดือดร้อนหลังจากฮู้เรื่องทุกอย่างแล้วนางมิเลเซตก็ได้ปฏิบัติแผนของตนนางได้ล่อใจหมีน้อยด้วยวิธีต่างๆทั้งใส่ให้ป้ายสีหมีน้อยเฮ็ดให้คนข้างบ้านมีความเข้าใจผิดต่อหมีน้อยจนทางปัดเขี่ยมันชีวิตที่สงบสุขในเมืองก่อนถูกทำลายหมีน้อยโดดเดี่ยวหลายบ่มีผายมาสวยมันครอบครัวบ่เล่าเห็นหมีน้อยเธอใส่ให้ป้ายสีแล้วทั้งเครียดทั้งกังวลใจข้าเจ้าฮู้ดีว่าหมีน้อยมีความเมตตาที่สุดมันจะบ่ทำให้คนอื่นดอกทว่าคนอ้อมข้างบ่เชื่อใจหมีน้อยและปัดเคียหมีน้อยก็ตามครอบครัวบ่เล่าแต่อยู่แข็งขังมันอย่างได้เดียวเหนียวแน่นและความการปกป้องมันแต่ว่านางมิลิเซตได้เสเรียกุลด้วยการสร้างสภาพวุ่นวายแล้วสวยโอกาสจักหมีน้อยไปเลยหลังจากนั้นนางมิลิเซตได้จับกักหมีน้อยอยู่ห้องทดลองของตนและเกียมจะเหตุเปลี่ยนตัวอย่างมีน้อยเธอขังไว้อยู่ห้องทดลองชีวิตมันมีความเสี่ยงหลายแต่ว่ามันบ่ได้เตือนตกใจก็บ่ยอมแพ้มันได้คิดถึงคำสั่งสอนของอาวาบ่ว่าพบกับความหยุ่งยักยางก็ตามต้องบังลวกในแง่ดีและมีสติอยู่เสมอมันได้สังเกตห้องทดลองยังใจเย็นๆสู้โอกาสจะหนีส่วนครอบครัวบ่เล่ากูบ่ได้อยู่ละล่ะข้าเจ้าก็สู้หาทุกวิธีทางเพื่อกอบกู้หมีน้อยท่านผู้ฟังบัดนี้พวกเฮามาเปลี่ยนบรรยากาศฟังเพลงน้ำกันก่อนเนาะจักหน่อยมาล้มกันต่อ

เพียงมวลผ่านไปพวกเขามาล้มกันต่อครอบครัวเล่าห้ามหูว่ามีน้อยเธอจะไปแล้วนิ่งเฮ็ดหายใจห่อนหุนหลายข้าเจ้าบ่ได้อยู่ซื่อบ่มีความหลังเลใจเคี่ยวเอาไปหาเพื่อกอบกู้ชีวิตมีน้อยข้าเจ้าความจิตความใจกันส่องหาตามห้องห้อยต่างๆพันพาอุปสรรคหลายอย่างในที่สุดซ่อเห็นห้องทดลองของนางมิลิเซตมีน้อยได้รับการกอบกู้หลังจากพันพาวิกฤตที่เอาเป็นเอาตายทางนี้สายสัมพันธ์ของข้าเจ้านิ่งเนียนแฟนกว่าเก่าคนข้างเฮือนก็ได้ฮู้ความเป็นจริงทั้งหมดแล้วฮู้ว่ามีน้อยแม่นตัวหมีที่จริงใจและใจดีทุกคนก็ยินดีต้อนรับเอาแขกพิเศษที่มาจากทั้งกายตัวนี้มีน้อยฮู้ซะว่าตนเองเป็นส่วนหนึ่งของลอนดอนตนเองบ่ได้เป็นตัวหมีที่โดดเดี่ยวง่วมเหงาและบ่มีผู้พึ่งพาอาศัยอีกแล้วครอบครัวบ่เล่ากลายเป็นครอบครัวของตนแท้ๆตัวเมืองที่เราหู้เสื้อเย็นซาในเมื่อก่อนได้กลายเปลี่ยนเมืองที่อบอุ่นและเป็นมิตรเต็มไปด้วยผู้คนอ้อมขังท่านผู้ฟังมาเหาะนี่หูบเงาเรื่องนี้กูได้จบลงด้วยความอบอุ่นใจแล้วมีน้อยที่เติบใหญ่อยู่ป่าซุมเดินทางไกลไปฮอดตัวเมืองที่แปดไมล์พันพาความอันตรายและความหยุ่งยากลำบากต่างๆมันบ่เคยปะทิ่มความดีงามในใจชีวิตของคนเฮาก็เส้นเดียวกันจะพบกับความเข้าใจผิดและเรื่องบ่สบายใจในบางครั้งเฮาแต่ก็ยอมจะพบกับเรื่องที่อบอุ่นใจและความสุขเล็กๆน้อยๆเส้นเดียวกันเอาล่ะท่านผู้ฟังรายการดาวประกายแสงในมื้อนี้ก็จะสิ้นสุดลงแล้วหวังว่ารายการมื้อนี้ได้นําเอาความเบิกบานมวลซื่นให้แก่ท่านผู้หลายก็หน่อยเนาะพบกันใหม่ในรายการหน้าเด้อสําหรับมื้อนี้ขอกล่าวคําว่าสบายดีBye-bye.

0: ขณะนี้เวลา 8:00 ท่านกำลังฟังวิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีน CMG FM 93 MHz
1: ผู้คนลาวที่เมืองจีนผู้จีนกับคนลาวในรายการชีวิตคนลาวอยู่เมืองจีน FM 93 MHz
2: การศึกษาภายมีชีวิตอย่าเสพติดภายชีวิตวอดวายสบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพทั้งหลายต้อนรับทุกท่านเข้าสู่บรรยากาศของรายการชีวิตคนลาวอยู่เมืองจีนทางวิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีน CMG FM 93 MHz รับฟังรายการนี้ได้เป็นประจำท่านผู้ฟังนำเสนอข้อมูลข่าวสารเรื่องราวเกี่ยวกับจีนกับอาเซียนมาเว้าให้ทุกท่านได้ฟังในระยะ2เมืองจีนเป็นต้นแมนมากผลแห่งการหอมมือทางด้านเศรษฐกิจการค้า 1+1 สร้างพลังขับเคลื่อนให้แก่ปีจีนของอาเซียนคือแนวใดพร้อมด้วยข่าว4เดือนต้นปีนี้การลงทุนโดยกลุ่มต่อต่างประเทศของทั่วแขนงการจีนบรรลุถึง409ตื้อกัวหยวน4เดือนต้นปี2026ยอดกำไรของวิสาหกิจอุตสาหกรรมที่มีรายรับจากธุรกิจต้นต่อหลายกว่า20ล้านหยวนในทั่วประเทศจีนเพิ่มขึ้น 18.2 ส่วนห้อยพร้อมด้วยข่าวอื่นๆอีกจำนวนหนึ่งที่จะเล่าให้ทุกท่านได้ฟังระยะต้นรายการคือระยะ2เมืองจีนจากทางรายการชีวิตคนลาวอยู่เมืองจีนระยะที่2ของรายการคือระยะลมกับเพื่อนลาวมื้อนี้พาทานมาลมกับลูกหลานลาวที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาเอกที่แขวงเซส่วนภาคกลางของประเทศจีนการมาใช้ชีวิตอยู่ในประเทศจีนนั้นมีความม่วนซื่นขึ้นใดเป็นอย่างจึงตัดสินใจเรียนต่อระดับปริญญาเอกทั้งที่ว่าการเรียนปริญญาเอกนี้บ่แม่นเรื่องง่ายและก็เป็นเรื่องที่ต้องเอาใจใส่อย่างรอบด้านในการที่จะเรียนระดับปริญญาเอกการค้นคว้าซอกหาข้อมูลปัญหาสุขภาพการเดินทางและอื่นๆอีกจังซั่นมื้อนี้เฮาจะลมกับเพื่อนคนลาวที่ใช้ชีวิตอยู่ที่นั่นว่าการมาใช้ชีวิตอยู่ประเทศจีนนั้นมีความสุขความม่วนซื่นและได้ความรู้คือแนวใดเด้ที่ตามมาฟังระยะลมกับเพื่อนลาวระยะที่2ของรายการตอนท้ายรายการเรื่องวัฒนธรรมจีนสบายดีประเทศจีนมื้อนี้เฮามาฮู้เกี่ยวกับส่วนอุทยานส่วนอุทยานนี่ถือว่าเป็นศิลปะการสร้างที่มาแต่บุหันนาการของชาวจีนทั้งสั้นว่าส่วนอุทยานนี่ก็มีหลายแห่งในขอบเขตทั่วประเทศจีนแต่บุหันจนเท่าปัจจุบันนี้ก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของชาวจีนบุหันจนจวบเท่าทุกวันนี้อย่าลืมรับฟังตอนท้ายรายการ

0: ไหลหญ้าซองเมืองถีบกับ CMG FM 93 MHz
1: เริ่มต้นข้อมูลไหลหญ้าซองเมืองจีนมาฟังข่าวเกี่ยวกับมากผลแห่งการห่มมือทางด้านเศรษฐกิจการค้า 1+1 สร้างพลังขับเคลื่อนให้แก่ปีจีนของอาเซียนคือแนวใดวันที่23พฤษภาคมที่ผ่านมากองประชุมรัฐมนตรีการค้าองค์การห่วมมือเศรษฐกิจการค้าอาเซียนแปซิฟิกหรืออาเซียน2026ได้สำเร็จลงอยู่ที่นครซูโจวแขวงเจียงซูของจีนโดยได้แถลงการห่วมที่ซูโจวของกองประชุมรัฐมนตรีกระทรวงการค้าอาเซียน2026หรือแถลงการซูโจวและอนุมัติแผนการในการบริการสุดใหม่กองประชุมในครั้งนี้ได้บรรลุมากผลละเอียด 1+1 ซึ่งเป็นการประกอบส่วนอันสำคัญด้านเศรษฐกิจการค้าเข้าในกล่องประชุมบ่เป็นทางการของผู้นำอาเซียนที่จะมีขึ้นในท้ายปี2026นี้ปีนี้มันปีครบรอบ35ปีที่จีนเข้าร่วมเป็นสมาชิกองค์การอาเซียนและเป็นครั้งที่3ที่จีนได้เป็นเจ้าภาพอาเซียนเมื่อสังเกตจากสถานการณ์ทั่วไปโลกแล้วพวกเขาสามารถเข้าใจย้อนหยังบรรดาฝ่ายจึงอยากฝากความหวังอย่างลึกซึ้งต่อปีที่จีนเป็นเจ้าภาพของอาเซียนหรือเอิ้นว่าปีจีนของอาเซียนในฐานะที่เป็นภาคพื้นที่มีพลังชีวิตด้านเศรษฐกิจหลายกว่าหมู่ในโลก21กลุ่มเศรษฐกิจของอาเซียนแปซิฟิกได้เต้าโฮมกันและปรึกษาหารือกันอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับการร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจการค้าหลายฝ่ายของภาคพื้นการพัฒนาไปตามทิศทางใดพร้อมทั้งบรรลุมากผลละเอียด 1+1ที่รวมถึงแถลงการห่วมฉบับ1และแผนพัฒนาแขนงการบริการฉบับใหม่ซึ่งมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งนักวิเคราะห์ซี่ออกว่าการได้รับมากผลที่ติดแท้ตัวจริงเหล่านี้บ่แม่นเรื่องง่ายก่อนจะได้มาซึ่งบ่เพียงแต่จะสามารถแก้ไขจุดหนุ่งยากของการพัฒนาในภาคพื้นอย่างแม่นยำและสร้างพลังขับเคลื่อนที่แข็งแรงให้แก่การพัฒนาเศรษฐกิจอาเซียนแปซิฟิกเท่านั้นยิ่งได้ส่งสัญญาณอันชัดเจนไปยังทั่วโลกว่าภาคพื้นอาเซียนแปซิฟิกยึดมั่นในลัทธิหลายฝ่ายและยึดมั่นการห่มมือแบบต่างฝ่ายต่างได้รับผลประโยชน์ซึ่งเป็นการยืนยันอย่างเต็มที่ว่าภาคพื้นที่เปิดกว้างและลัทธิหลายฝ่ายที่แท้จริงแม้นสิ่งสามารถตอบสนองกับความต้องการของประชาชนในปีจีนของอาเซียนจีนจะแบ่งปันโอกาสและบรรลุต่างฝ่ายต่างได้รับผลประโยชน์กับกลุ่มเศรษฐกิจต่างๆในอาเซียนแปซิฟิกทำกลางการเปิดกว้างและการพัฒนาเพื่อสร้างพื้นฐานอันแน่นแกนให้แก่กองประชุมบ่เป็นทางการของผู้นำอาเซียนที่จะจัดขึ้นอยู่ที่นครเซินเจิ้นของจีนในท้ายปี2026นี้และสร้างพลังงานขับเคลื่อนที่ยุ่งยงให้แก่ประชาคมอาเซียนแปซิฟิกความจริงพิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าจีนเป็นเสาหลักแห่งความแน่นอนและอ่าวแห่งความมั่นเทียงภาคพื้นอาเซียนแปซิฟิกอย่างเสมอต้นเสมอไปฟังข่าวเกี่ยวกับ4เดือนต้นปีนี้การลงทุนโดยกองต่อต่างประเทศของทั่วกระแหน่งการของจีน429กว่าตื้อหยวนอิงตามสถิติกระทรวงการค้าจีนและองค์การคุ้มครองเงินตราต่างประเทศจีนนับแต่เดือนมังกรมาหาเดือนเมษาปีนี้การลงทุนโดยกองต่อต่างประเทศของทั่วกระแหน่งการของจีนได้บรรลุถึง229กว่าตื้อหยวนเพิ่มขึ้น 3.9 ส่วนห้อยเมื่อเทียบสัญญาเดียวกันของปีก่อนดังนั้นนักลงทุนจีนซึ่งบ่รวมเอาทั้งฮ่องกงมาเก๊าและไต้หวันจีนได้ลงทุนโดยกงที่บ่แม่นแขนงการเงินต่อวิสาหกิจ 5,200 กว่าแห่งใน142ประเทศและเขตแคว้นทั่วโลกรวมแล้วได้ลงทุน315กว่าตื้อหยวนเทียบใส่ในระยะเดียวกันของปีก่อนได้ลดลง 13.9 ส่วนห้อย4เดือนต้นปี2026นี้ยอดกำไรของวิสาหกิจอุตสาหกรรมที่มีรายรับจากธุรกิจต้นต่อหลายกว่า20ล้านหยวนในทั่วประเทศเพิ่มขึ้น 18.2 ส่วนห้อยวันที่27พฤษภาคมที่ผ่านมาองค์การสถิติแห่งชาติจีนได้เปิดเผยข้อมูลแสดงให้เห็นว่านับแต่เดือนมังกรหาเดือนเมษาที่ผ่านมาเคียงคู่กับการปฏิวัตินโยบายมหาภาคที่ตั้งหน้ากว่าเก่าอย่างมีประสิทธิผลการผลิตอุตสาหกรรมของจีนได้บรรลุการเติบโตค่อนข้างไวและผลกำไรของวิสาหกิจอุตสาหกรรมสืบต่อยกสูงขึ้นนับแต่เดือนมังกร5เดือนเมษายน2026นี้ยอดกำไรของวิสาหกิจอุตสาหกรรมที่มีรายรับจากธุรกิจต้นต่อหลายกว่า20ล้านหยวนในทั่วประเทศได้บรรลุถึง 2,435 กว่าตื้อหยวนเพิ่มขึ้น 18.2 ส่วนห้อยเมื่อเทียบสัญญาเดียวกันของปีก่อนสูงกว่าเดือนมังกร5เดือนมีนา 2.7 ส่วนห้อยในนั้นกำไรของอุตสาหกรรมการผลิตเทคโนโลยีระดับสูงมีรายรับธุรกิจต้นต่อหลายกว่า20ล้านหยวนได้เพิ่มขึ้น 44.8 ส่วนห้อยเมื่อเทียบสัญญาเดียวกันของปี2025เฮ็ดให้กำไรวิสาหกิจอุตสาหกรรมที่มีรายรับจากธุรกิจต้นต่อหลายกว่า20ล้านหยวนในทั่วประเทศจีนเพิ่มขึ้น 7.8 ส่วนห้อย มาติดตามข่าวเกี่ยวกับคณะผู้แทนเศรษฐกิจจีนอเมริกาจะหารือเกี่ยวกับรายละเอียดด้านภาษี2ฝ่ายและสุกยู่ให้ปฏิบัติตัวจริงในไวๆนี้วันที่28พฤษภาคมที่ผ่านมาในเวลาตอบคำถามเกี่ยวกับความคืบหน้าของการเจรจาภาษีระหว่างจีนกับอเมริกาในกองประชุมแถลงข่าวท่านเฮอยาตงกระทรวงการค้าจีนกล่าวว่าภายใต้การชี้นำยุทธศาสตร์ของประมุขรัฐทั้งสองประเทศคณะผู้แทนเศรษฐกิจการค้าจีนอเมริกาได้ลงเลิกกันแลกเปลี่ยนความคิดความเห็นเกี่ยวกับปัญหาภาษีและได้ตกลงกันจัดวางเกี่ยวกับภาษีสองฝ่ายสองฝ่ายได้เห็นดีโดยพื้นฐานว่า

จะหารือเกี่ยวกับการลดพรภาษีเท่าเทียมกันสำหรับผลิตภัณฑ์ที่มีขนาดเท่าเทียมกันภายใต้กรอบการค่าซึ่งต่างฝ่ายต่างมีมูลค่า$34หรือหลายกว่านั้นคณะผู้แทนเศรษฐกิจการค้าของ2ฝ่ายจะรักษาการแลกเปลี่ยนอย่างใกล้ชิดเพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับรายละเอียดและสุกยู่ให้ปฏิบัติตัวจริงในวัยนี้งานวางแสดงอุตสาหกรรมวัฒนธรรมสากลจีนครั้งที่22ที่นครซินเจิ้นแขวงกวางตุ้งของจีนได้อัดลงในวันที่25พฤษภาคมที่ผ่านมางานวางแสดงในครั้งนี้มีหัวหน่วยธุรกิจต่างประเทศ310แห่งที่มาจาก65ประเทศและเขตแคว้นเขาห่วมได้สร้างเขตการค้าอิเล็กทรอนิกส์ข้ามชาติอย่างประดิษฐ์สร้างและจะตั้งวางแสดงบรรดาองค์ประกอบเศรษฐกิจขององค์การร่วมมือเศรษฐกิจอาเซียนแปซิฟิกหรืออาเซียนเป็นครั้งทำอิฐสุขยุ่งการแลกเปลี่ยนทางด้านวัฒนธรรมระหว่างจีนกับต่างประเทศและเฮ็ดให้เศรษฐกิจการเสื่อมยงเข้ากันอย่างลึกซึ้งในระยะการจัดวางแสดงนั้นมีกิจกรรมนำเสนอสินค้าใหม่และการวางแสดงสินค้าครั้งทำอิฐ260ครั้งอยู่ที่สถานที่แสดงลักซึ่งแสดงให้เห็นถึงการเสริมยงเข้ากันระวังวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและวัฒนธรรมและได้เพิ่มพลังการขับเคลื่อนในการสร้างให้แก่การพัฒนาที่มีคุณภาพสูงของอุตสาหกรรมวิสาหกิจจีนช่วยสุกยู่การหันเปลี่ยนและยกระดับอุตสาหกรรมยางพาราของกัมพูชีในวันที่27พฤษภาคมที่ผ่านมาโรงงานยางพาราของกลุ่มบริษัทกิมฮับเบอร์ประจำกัมพูชีที่วิสาหกิจจีนลงทุนสร้างขึ้นอยู่แขวงขมุนของกัมพูชีได้เริ่มผลิตอย่างเป็นทางการโครงการดังกล่าวนี้ได้ลงทุนประมาณ30ล้านดอลลาร์รวมเนื้อที่ประมาณ15เฮกตาร์สามารถปลูกแตงยางพาราได้ 100,000 ต้นต่อปีหลังจากเริ่มผลิตแล้วโครงการดังกล่าวนี้จะสามารถสร้างเวกเหตุการทำโดยกง300ตำแหน่งและสนับสนุนการจ้างงานทางอ้อมหลายกว่า 50,000 คนอิงตามสถิติยังเป็นทั้งการในปี2025เนื้อที่ปลูกยางพาราในทั่วประเทศกัมพูชามีถึง 448,000 เฮกตาร์ในนี้มีเนื้อที่สามารถเก็บเกี่ยวหลายกว่า 346,000 เฮกตาร์บทรายงานขององค์การภาษีกัมพูชาแสดงให้เห็นว่าในไตรมาสที่1ปีนี้ยอดมูลค่าการส่งออกยางพาราและผลิตภัณฑ์ยางพาราของกัมพูชาบรรลุถึง650ล้านดอลลาร์เพิ่มขึ้น 12.5% เมื่อเทียบสัญญาเดียวกันของปี2025การนำเข้าหมักไหมของประเทศจีนโดยผ่านเส้นทางรถไฟลาวจีนเกิน 100,000 ต้นกลุ่มบริษัทเส้นทางรถไฟแห่งชาติจีนสาขาคุนหมิงจำกัดแจ้งให้ฮู้ว่านับมาฮอดวันที่25พฤษภาคมที่ผ่านมาการนำเข้าหมักไหมของประเทศจีนโดยผ่านเส้นทางรถไฟลาวจีนในปีนี้บรรลุถึง 107,900 ต้นเพิ่มขึ้นหลายกว่า 30% เมื่อเทียบสัญญาเดียวกันของปี2025สถานีบ่อหานที่เป็นด่านทางรถไฟระดับชาติเพียงแห่งเดียวที่เสื่อมต่อจีนและลาวกำลังกลายเป็นศูนย์กลางที่สำคัญสำหรับหมากไหมจากอาเซียนตะวันออกเฉียงใต้เข้าสู่ตลาดจีนนับแต่ปีนี้เป็นต้นมาเคียงคู่กับหมากไหมเขตฮ้อนจากอาเซียนตะวันออกเฉียงใต้ป้อนเข้าสู่ตลาดแบบรวมศูนย์แล้วปริมาณหมากไหมที่นำเข้าสู่ประเทศจีนภายในมือเดียวสูงสุดบรรลุถึง 3,600 กว่าต้นปริมาณการขนส่งหมากไหมข้ามชาติได้สร้างสถิติใหม่เรื่อยๆปัจจุบันขบวนรถไฟตู้แช่เย็นตามเส้นทางรถไฟจีนลาวไทยได้ให้การบริการอย่างเป็นปกติเพื่อให้หมากไหมคุณภาพดีจากประเทศในอาเซียนตะวันออกเฉียงใต้สามารถเข้าถึงตลาดจีนภายในเวลา3วันจีนและเมียนมาลงนามสัญญาว่าด้วยการร่วมมือเกี่ยวกับโครงการสร้างกองทุนพิเศษภายใต้กรอบการร่วมมือแม่น้ำล้านสร้างแม่น้ำของปี2026ในวันที่28พฤษภาคมที่ผ่านมาพิธีลงนามสัญญาว่าด้วยการร่วมมือเกี่ยวกับโครงการกองทุนพิเศษภายใต้กรอบการร่วมมือแม่น้ำล้านสร้างแม่น้ำของปี2026ได้จัดขึ้นอยู่ที่นครหลวงเนปิดอของเมียนมาท่านมาเจียเอกอัครทูตจีนประจำเมียนมาและท่านโกโก้ทาเวห้องรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศเมียนมาเป็นผู้ลงนามในสัญญาครั้งนี้ท่านมาเจียกล่าวว่าการร่วมมือแม่น้ำล้านสร้างแม่น้ำของได้รับการพัฒนาให้เจริญหุ่งเหืองตลอดระยะทศวรรษที่ผ่านมาซึ่งได้ช่วยให้มีการปรับปรุงชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้นเป็นก้าวๆจีนจะร่วมมือกับเมียนมาสุขยู่กันร่วมมือแม่น้ำล้านสร้างแม่น้ำของให้นับมือนับสู่ล่วงเลิกและลงสู่ตัวจริงเพื่อประกอบส่วนเข้าในการสร้างสาพัฒนาในเขตลุ่มแม่น้ำล้านสร้างแม่น้ำของให้มีสันติภาพความสงบสุขความเจริญหุ่งเหืองสวยงามและมีไมตรีจิตมิตรภาพท่านตินมองสเวรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศเมียนมาได้แสดงความขอบใจต่อการสนับสนุนของจีนโดยกล่าวว่าโครงการกองทุนพิเศษภายใต้กรอบการร่วมมือแม่น้ำล้านสร้างแม่น้ำของได้ประกอบส

ส่วนอันสำคัญเข้าในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของภาคพื้นเมียนมาจะปฏิบัติโครงการประจำปีใหม่อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อสร้างสุขให้แก่ประชาชนให้ดีขึ้นกว่าเก่าฟังข่าวเกี่ยวกับเส้นทางรถไฟลาวจีนได้ให้การบริการรถไฟโดยสารหลายกว่า 100,000 เที่ยวอิงตามข้อมูลจากกลุ่มทางบริษัทรถไฟจีนจำกัดสาขาคุณหมินแจ้งให้ฮู้ว่านับแต่เส้นทางรถไฟลาวจีนจีนลาวได้เปิดบริการนำสายมาตั้งแต่วันที่3ธันวาคม2021เป็นต้นมามาฮอดวันที่27พฤษภาคมที่ผ่านมารวมแล้วได้ให้การบริการรถไฟโดยสารหลายกว่า 100,000 เที่ยวได้ขนส่งผู้โดยสาร73ล้านกว่าคนได้ขนส่งผู้โดยสารข้ามสายแดนที่มาจาก120กว่าประเทศและเขตแคว้นหลายกว่า 840,000 กว่าคนเส้นทางคำที่เสื่อมยงความปรารถนาของประชาชนลาวและจีนสายนี้กำลังเพิ่มชีวิตชีวาใหม่เข้าในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมภาคพื้นด้วยความสามารถให้แก่การขนส่งนับมือนับดีขึ้นกว่าเก่าทั้งหมดนั้นเป็นข้อมูลข่าวสารที่ทางรายการนำเสนอให้ทุกท่านได้รับฟังผ่านรายการชีวิตคนลาวอยู่เมืองจีนระยะ2เมืองจีนจากทางรายการพวกเขาเอาละตอนนี้เปลี่ยนบรรยากาศฟังเพลงจากทางรายการจักหน่อยกลับมาฟังการอบรมสนทนากับเพื่อนคนลาวลูกหลานลาวที่ใช้ชีวิตอยู่ทางแขวงเสฉวนภาคกลางของจีนในการทำเฮียนเอาความรู้ความสามารถโดยเฉพาะกันเฮียนที่อยู่ในระดับปริญญาเอกหรือปออนี้ว่ามีความท้าทายหน่อยหลายสมัยจักหน่อยที่ตามมาฟังได้ตอนนี้มนซืนฟังเพลงจากทางรายการมอบให้

0: ถึงระยะลงกับเพื่อนลาวแล้วท่านผู้ฟังระยะลงกับเพื่อนลาวนี่ก็มีหลายเรื่องราวที่จะได้อารมณ์สนทนากับเพื่อนคนลาวของพวกเขาที่ใช้ชีวิตอยู่ประเทศจีนนี้ดังนั้นในการอารมณ์สนทนาเทื่อนี้แม่นไผอยู่ไสจังใดกําลังเรียนในระดับใดคนลาวที่ใช้ชีวิตอยู่ประเทศจีนติดตามมาฟังการสนทนานี้ได้จากทางรายการสบายดี
1: สบายดีน้องซื้อตัวเล็กนอเป็นคนไทยบางเหวียงแล้วก็ปัจจุบันนี้กําลังศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยเซซวนสาขาการสื่อสารปีที่1ในระดับปริญญาเอก
0: ในระดับปริญญาเอกว่าที่ด็อกเตอร์ในอนาคต ขอบใจที่สละเวลาเข้าร่วมรายการเนาะเรียนระดับปริญญาเอกนี่แผนการในการเรียนนี่ส่วนหลายแม่นเฮ็ดแนวใดจังได
1: ๋เรียนบ่หลายเรียนทฤษฎีเฮาจะเรียนบ่หลายส่วนหลายจะอาจารย์จะให้แต่ละคนท่านออกคําคิดคําเห็นแล้วก็ไปอ่านปื้มอาจารย์เพิ่นจะแนะนําปื้มให้เฮาไปศึกษาเอง
0: คิดจังได๋จึงเรียนต่อปริญญาเอกนี่โดยความคิดส่วนตัวนี่บางคนว่าเรียนปริญญาเอกนี่ระวังได้เมื่อยได้เจ็บหัวได้ยากได้แนวนี้แนวนั้นหลายสิ่งหลายอย่างส่วนตัวของตัวเล็กนี่เป็นจังได
1: ๋ตอนทําอินน้องก็ว่าน้องบ่อยากเรียนแต่ว่าทางอาจารย์แล้วก็ทางครอบครัวเพิ่นก็บอกมาว่าถ้ามีโอกาสเรียนแล้วก็เรียนซะเพราะว่ากลับไปอยู่ลาวบ่ฮู้ว่าสิได้กลับมาจีนมาเรียนปีใดตอนใดย่านกับลาวแล้วมาเรียนจีนบ่ได้หั่นน่ะก็เลยว่าโอเคถ้ามีโอกาสเรียนแล้วก็เรียนต่อเลยซะซั่นน่ะถ
0: ้
1: าไปกลับอยู่ลาวนี่เรียนปอเองนี่คงสิใช้เงินหลายก็เลยคิดว่าเรียนอยู่จีนมันก็เรียนฟรีเลยเรียนต่อซะก็เลยเรียน
0: ครูอาจารย์ที่ปรึกษาเพิ่นก็ใจดีเนาะแนะนําให้ลูกศิษย์ได้ทําได้เรียนได้ทุนในการศึกษาต่อปริญญาเอกในเทื่อนี้การเรียนปริญญาเอกนี่คือเว้าบางทีว่าจะเป็นการค้นคว้าหลายกว่าที่จะเรียนทฤษฎีเนาะจักปีที่เฮาจะใช้เวลาในการเรียนจบปริญญาเอก
1: ต้องได้เรียนใช้ประมาณ4ปีตามที่โรงเรียนเพิ่นคาดหมายมัน4ปีแต่ว่าถ้าว่าปีสุดท้ายบ่ผ่านหรือว่าจังได๋มันก็สามารถเลื่อนได้เลื่อนฮอด5ปีหรือ6ปีหลายสุดก็บ่ให้ไกล6ปี
0: โค้ชโชคเชื่อว่าตัวเล็กคือสิบ่กาย4ปีดอกเป็นคนเก่งอยู่แล้ว
1: โดยพยายามเดี๋ยวเราสิพยายามบ่ให้กาย4ปีเพราะว่า
0: เจ้าม
1: ันก็ต้องให้จบแหละแล้วให้จบใบดีกว่าบ่อยากให้เลื่อน
0: เดี๋ยวนี้ใช้ชีวิตอยู่จีนก็4ปีแล้วเรียนจบอีก3ปี4ปีโอ้7 8ปีเนาะที่จะ
1: 7 8ปีแหละ
0: ที่จะใช้ชีวิตอยู่เมืองจีนนี่ในการทําเรียนกันคนพัวต่างๆเป็นได้มาถึงปัจจุบันนี้การใช้ชีวิตเฮาอยู่ทางพุ่นก็มีความเบิกบานมวลซื่นอยู่บ่มีหยังท้าทายมีหยังใหม่ๆเข้ามามีหยังต้องได้แก้ไขปัญหาอีหยังต่างๆเป็นได
1: ้อยู่นี่ก็โอเคอยู่สิ่งท้าทายคือเรื่องเรียนนี่แหละเรื่องเรียนนี่น้องซียนเรียนได้หรือบ่สิเรียนทันนักเรียนคนจีนเขาเจ้าบ่เฮาสิมีเป้าหมายว่าเฮาสิตั้งใจให้ได้ตามกับแผนที่เฮาวางไว้ตอนเฮาสมัครน่ะเฮาสิปฏิบัติตามได้แนวนั้นบ
0: ่เจ้า
1: เพราะว่าคนเราเฮาส่วนหลายมันจะบ่ค่อยมักเบิ่งหนังสือบ่ค่อยมักอ่านปึ้มแล้วตัวนี้มันจะเป็นสิ่งที่ท้าทายหลายสําหรับน้อง
0: ท่านครูอาจารย์ก็ได้แนะนําให้เฮาได้ไปอ่านบทนิพนธ์ของคนอื่นๆหรือว่าระดับศาสตราจารย์เป็นหยังบ่เฮาก็ได้ไปค้นคว้าฮอดขั้นนั้นบ่หรือว่าจังได
1: ๋โดยต้องได้ไปต้องได้ไปเบิ่งบทของนักเรียนที่เขาเรียนจบแล้วก่อนหั่นแล้วก็ไปเบิ่งปึ้มที่แปลว่ามันเกี่ยวกับบทที่อันวิชาที่เฮาเรียนหั่น
0: เจ้า
1: อาจารย์เพิ่นจะแนะนําพวกนี้ให้เฮาไปเบิ่งส่วนหลายก็จะแม่นเก็บหน่วยกิตหั่นก่อนเก็บหน่วยกิตให้มันครบอัน24หน่วยกิตแล้วหลังจากนั้นปีที่2จะเริ่มเขียนบทเป็นบทปัญญานิพนธ์แบบน้อยๆจะบ่แม่นบทอันจบสั้นเพราะว่าตามที่เฮาเรียนกําหนดมาเฮาต้องในระยะ4ปีที่เรียนปอเองหั่นเฮาต้องได้เขียนบทปัญญานิพนธ์ระดับน้อยหั่นประมาณ2บทขึ้นไปรวมกับบทจบสั้นหั่น
0: เจ้า
1: ปีที่1นี่น้องต้องอันอย่างน้อยน้องต้องได้หัวข้อว่าน้องสิเขียนเกี่ยวกับอีหยัง
0: เจ้ามาถึงปัจจุบันนี้คิดออกแล้วบ่สิเขียนเกี่ยวกับหยังหรือว่ายังบ่ฟ้าวคิดเถอะหรือว่ายังเรียนไปก่อน
1: คิดออกแล้วว่าจะเขียนเกี่ยวกับหยังบ่ฮู้ว่าอนาคตต่อไปมันสิมีหัวข้อใหม่คิดได้หัวข้อใหม่หรือบ่แต่ว่าปัจจุบันนี้คิดได้หัวข้อนึงแล้ว
0: เจ้าอันว่าเรื่องการคิดได้หัวข้อแล้วก็เว้าถึงข้อมูลที่เฮาจะมาอ้างอิงได้เนาะบัดนี้เนาะมันบ่เรื่องนั้นนั่น
1: แม
0: ่นบ่ง่ายเนาะการค้นคว้านี่ก็ผ่านมาก็เคยล้มกับระดับด็อกเตอร์ที่เพิ่นเรียนนี่แหละปริญญาเอกคือตัวเลขเรียนนี่แหละเพิ่นก็บอกว่าข้อมูลนอกจากจะอยู่ทางฝ่ายจีนแล้วก็ยังฝ่ายลาวนี่ก็ต้องมีคือกันว่าซั่นแล้วก็ทั้งสังคมทั่วไปในโลกนี่ก็ต้องมีข้อมูลเข้ามาเพื่อสมเทียบซั่นนี่
1: แม่นๆ อีกอย่างหนึ่งถ้าว่าน้องเขียนเกี่ยวกับอันจีนกับลาวเนาะอยู่จีนนี่ข้อมูลมันจะมีหลายทางอินเทอร์เน็ตหรือว่าเป็นปื้มแปมเฮียนโบยเอกสารแนวนั้นมันจะมีหลายแต่ว่าอยู่ลาวนี่มันจะสอบค่อนข้างยากหลาย
0: เฮียนปัญญาเอกนี่คนว่าเฮียนหลายจนเจ็บจนป่วยจนสมองสิระเบิดว่าซั่นตัวเล็กติคนคลายกับการเฮียนจังได๋บ่ส่วนตัวเฮาเพื่อบ่ให้มันเข่งตึงหลาย
1: สําหรับน้องนี่น้องจะมีความกดดันหลายแม่นน้องจะมีความกดดันหลายย้านว่าเฮาเบิ่งบทเฮียนมันจะเบิ่งบ่ทันกับนักศึกษาคนจีนเพราะว่าเขาจะอ่านภาษาของเขาจะอ่านปื้มแบบเฮียนมันจะอ่านได้ไวแต่ว่าสําหรับคนนักศึกษาต่างประเทศเฮาจะอ่านบ่ทันเฮาจะอ่านซ้าเพราะว่ามีหลายคําศัพท์ที่แบบว่าเฮาบ่เข้าใจเฮาก็บ่ฮู้ว่าอ่านจังได๋เราต้องไปซอกไปแปล
0: โอ
1: ้เฮ็ดให้เฮาอ่านซ้าบ่ทันอาจารย์กับนักเรียนคนอื่นๆตัวนี้น้องจะมีความกดดันหลายบนนี้นี่แหละ
0: กลุ่มวัยหนุ่มของจีนเนาะบนที่ตัวเล็กอยู่เฮาเห็นว่ามีสิ่งใดที่ว่าแตกต่างจากกลุ่มวัยหนุ่มเฮาคิดว่ามันเป็นจังได๋เด้
1: นักเรียนคนลาวกับคนจีนแตกต่างกันหลายอยู่บนก็จะมาเรียนบ่คือกันกับนักเรียนคนลาวเนาะนักเรียนคนลาวส่วนมีบางส่วนน้องเว้าทางบางส่วนบางส่วนก็จะบ่ค่อยมักอ่านจะบ่ค่อยมักเรียนก็จะมักเล่นแต่ว่านักเรียนคนจีนก็จะบ่คือกันก็จะมักเวลาเล่นก็จะเล่นแต่ว่าเวลาเรียนก็จะเรียนแท้เรียนว่าคือสมมุติว่าน้องอันไปหอสมุนเนาะส่วนหลายถ้าเฮาไปเป็นมงคลหา9โมงมันจะบ่มีบ่อนให้เฮานั่งนักเรียนคนจีนก็จะไปแต่เช้า6โมงครึ่งบ่7โมงก็จะไปแล้วนะ
0: โอ้
1: ก็จะมาเรียนมาเรียนเห็นให้เฮาอยู่ในแบบอยู่ในสภาพสิ่งแวดล้อมแบบนี้แล้วเฮาจะมีความกดดันหลาย
0: จ้า
1: แล้วน้องคิดว่าบ่อนที่เฮียนเฮาน่าจะเอาเป็นแบบอย่างเอาเป็นบทเรียนได้จากเขาเจ้าคือการใส่ใจตั้งใจเป้าหมายเฮามีเป้าหมายแล้วเขาจะตั้งใจเรียนตั้งใจให้เฮาไปถึงเป้าหมายตัวนั้นแล้วก็สิ่งนึงอีกอย่างนึงคือเขาเจ้าอันใช้เวลาอย่างมีประโยชน์เขาเจ้าจะบ่ใช้เวลาอย่างสะสาย
0: โอ้เวลาเป็นของมีค่า
1: ถ้าถึงเวลาแม่นถ้าถึงเวลาเรียนเขาเจ้าได้เรียนเลยถ้าเขาจะรู้จักแบ่งเวลาให้กับชีวิตของตนเอง
0: ครับตัวเล็กเคยถามเพื่อนคนจีนที่เฮาสนิทสนมบ่ว่าเป็นหยังจุเจ้าคืออ่านหลายเป็นหยังจุเจ้าคือเรียนหลายเป็นหยังจุเจ้าคือแข่งกันแท
1: ้เคยถามมีหมู่คนจีนที่แบบว่าเขาเจ้ามีลูกแล้วเนาะแล้วเขาจะบังคับให้ลูกเขาเจ้าเรียนน้องก็เคยถามอยู่เขาเจ้าว่าสังคมในปัจจุบันนี้ถ้าว่าเขาบ่มีการศึกษาเขาจะนำบ่ทันสังคมสมัยนี้แล้วถ้าหากว่าเขาบ่มีการศึกษาระดับที่ดีบ่มีปริญญาเขาจะไปโซ่เวียงยากและเงินเดือนก็จะบ่เท่ากับคนที่มีระดับการศึกษา
0: โอ้เป็นคำตอบที่ชัดเจนหลายเนาะ
1: เรื่องกับเจ้าอันมักอ่านนี่กับเจ้าจะฝึกมาตั้งแต่น้อยพุ่นนะเป็นนําพ่อแม่ทางพ่อแม่เขาจะบังคับให้เรียนตั้งแต่น้อยแล้วมันจะมีความลึ้งเคย
0: เจ้า
1: เรียนตั้งแต่น้อย
0: ก็คือเฮาเห็นเนาะว่าแน่นอนละคนเมื่อมีความรู้มีความฉลาดมันก็สามารถก้าวไปถึงการพัฒนาโดยเฉพาะเฮือนชานบ้านช่องถนนหนทางไฟฟ้าน้ําประปาอินเทอร์เน็ตล้วนแต่แม่นคนเป็นผู้เฮ็ดเป็นผู้สร้างและได้มาจากไสมาจากความรู้ล้วน
1: ๆถ้าเฮามีความรู้เฮาก็จะสามารถพัฒนาประเทศพัฒนาบ้านเมืองเฮาได้
0: เจ้าสันเฮียนระดับปริญญาเอกนี่เพิ่นให้เบี้ยเลี้ยงประมาณเท่าใด
1: 3,500
0: หยวนเนาะเ
1: ออ
0: พอใช้พอจ่ายพอเก็บพอทอนเอาขอเป็นกําลังใจให้ตัวเล็กในการทําการเฮียนนี่แหละตอนนี้เฮาจะพักฟังเพลงจากทางรายการจักหน่อยล้มกันใหม่ตัวเล็ก

0: ทั้งจะมีการเฮียนอย่างหนักทั้งจะพบกับความยุ่งยากต่างๆกับการเฮ็ดธุรกิจทั้งจะเฮ็ดเวียกอย่างอิดเมื่อยก็ตามแต่ชีวิตยูจีนก็เต็มไปด้วยความหลากหลายสีสันมาฟังการเล่าเกี่ยวกับชีวิตยูจีนของคนลาวจากรายการชีวิตคนลาวอยู่เมืองจีน FM 93 MHz
1: ท่านกำลังติดตามมาฟังรายการชีวิตคนลาวอยู่เมืองจีนและอย่าลงกับเพื่อนลาวติดต่อหาเพื่อนลาวกับพวกเขาที่ใช้ชีวิตอยู่ประเทศจีนนี้อยู่ทางแขวงเสส่วนเนาะเรียนระดับปริญญาเอกท่านผู้ฟังบ่แม่นเรื่องธรรมดาที่ไผผู้นึงที่จะตัดสินใจในการเรียนปริญญาเอกมันเว้าเรื่องความพร้อมอย่างรอบด้านจิตใจสุขภาพความรู้ความสามารถต่างๆตลอดถึงเงื่อนไขอื่นๆอยู่อ้อมข้างอ้อมแอวนี่แหละแต่ว่าคนเราหลายคนก็ตัดสินใจในที่จะเอาความรู้หลังจากที่ได้มาหำมาเรียนแล้วก็เพื่ออนาคตของตนเองอ่ะกลับไปพัฒนาสร้างสาบ้านเมืองเฮากลับไปพัฒนาครอบครัวก็คือตัวเองเพื่อมีรายได้สร้างให้กับตนเองนี้อยู่มีกินในอนาคตนั่นแหละเนาะโอกาสนี้เนาะตัวเล็กเองในนามคน

0: ที่ได้มาใช้ชีวิตอยู่ประเทศจีนอยากแสดงความคิดเห็นก็คือความรู้บุญคุณต่อรัฐบาลจีนคือได้ในฐานะที่เฮาได้รับทุนจากประเทศจีน
1: ก่อนอื่นมนต์น้องก่อนขอขอบใจรัฐบาลจีนที่แบบว่าให้ความฮักเลี้ยงห่วงใหญ่มายังนักเรียนนักศึกษาคนลาวทุกคนแล้วก็ขอบใจที่เพิ่นให้โอกาสให้น้องได้มีโอกาสศึกษาทางครอบครัวน้องก็อยากฝากให้ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงบ่เจ็บบ่เป็นจะสัญญาว่าจะตั้งใจเรียนล่ะสิพยายามให้จบภายใน4ปีโดย
0: เจ้า
1: พยายามปฏิบัติให้ได้บางเทื่อเฮาก็บ่มักเฮ็ดสิ่งที่เฮาจะเฮ็ดนั่นแต่ว่าเฮาก็จําเป็นเฮาต้องได้บังคับตนเองแต่ก็สิพยายาม
0: เจ้าเจ้าทางรายการก็ขอบใจครับตัวเล็กเนาะว่าที่ด็อกเตอร์ในอนาคตท่านปออคงจะประสบผลสําเร็จถ้าว่ามีเวลาในต่อหน้าเนาะหลังจากที่จบศกเฮียนนี้จะก้าวเข้าสู่ศกเฮียนใหม่หรือว่าเทอมใหม่แบบนี้มีโอกาสเฮาก็สิได้ล้มกันตื้มการทําการเฮียนการใช้ชีวิตเฮาในการเฮียนระดับปริญญาเอกเนี่ยมันก็บ่แม่นเรื่องง่ายๆเนาะก่อนจะจบก็ผ่านพาอุปสรรคหลายสิ่งหลายอย่างแต่สําคัญอยู่ที่การตัดสินใจและการรักษาสุขภาพและกําลังใจจากคนอ้อมข้างหมู่ครูอาจารย์และครอบครัวเฮานั่นเองเอาขอบใจตัวเล็กที่เข้าร่วมรายการเด้อขอบใจหลายๆขอให้ตัวเล็กมีสุขภาพแข็งแรงและประสบผลสําเร็จในการศึกษาเทื่อนี้ขอบใจหลายๆ

0: และอย่าสอบหูวัฒนธรรมจีน
1: และอย่าสอบหูวัฒนธรรมจีนมาหูเกี่ยวกับสวนอุทยานสวนอุทยาน4แห่งของจีนที่มีชื่อเสียงโด่งดังที่สุดแม่นสวนอี้เหอหยวนสวนพักฮ่อนเซิงเตอร์สวนจั่วเจิ้งและสวนหลิวสวนอุทยานเหล่านี้แม่นแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวหลายที่สุดสวนอุทยานอยู่ภาคใต้และภาคเหนือของจีนมีความแตกต่างกันหลายอยู่ภาคเหนือส่วนหลายแม่นสวนอุทยานราชสำนักซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสง่าผ่าเผยของราชสำนักในนั้นสวนอี้เหอหยวนหรือวังระดูฮ้อนและสวนพักฮ้อนซึ่งเตอร์ถือว่าเป็นตัวแบบสวนอี้เหอหยวนได้สร้างขึ้นบนพื้นฐานหนองคุนนิงและผู้วันโสที่มีมาแต่ลึกดำบรรพ์และให้เป็นสวนอุทยานที่มีหนองมีผู้ธรรมชาติซึ่งเฮียนแบบทิวทัศน์หนองซี่หูเมืองหางโจวและสวนอุทยานภาคใต้ส่วนราชสำนักแห่งนี้แม่นราชวังสัวขาวของเจ้าชีวิตที่มีขนาดใหญ่ที่สุดและถูกรักษาไว้สมบูรณ์ที่สุดของจีนอยู่ภาคใต้ส่วนอุทยานส่วนหลายก็แม่นของเอกชนในนั้นส่วนอุทยานอยู่เมืองซู่โจที่มีชื่อเสียงโด่งดังกว่าหมู่ส่วนอุทยานอยู่แห่งต่างๆของจีนล้วนแต่ได้รับผลสะท้อนจากส่วนอุทยานเมืองซู่โจบ่หลายก็น้อยเมืองซู่โจมีสวนอุทยานห้อยกัวแห่งที่เน้นนักการจัดวางศาลากับระเบียงการผสมประสานหูจำลองกับบึงหนองการตกแต่งด้วยดอกไม้และต้นไม้และการจัดลำดับของภาพไก่และภาพไก่ซึ่งได้เฮ็ดให้ทิวทัศน์ในสวนมีความสลับซับซ้อนและเปลี่ยนแปลงอย่างหลวงหลายในขอบเขตจำกัดเฮ็ดให้นักท่องเที่ยวสามารถชมทิวทัศน์คือรูปแต้มที่สวยงามบ่ว่าจะยืนอยู่จุดใดหรือเบิ่งจากบอนใดฉะนั้นถ้าว่าอยากเที่ยวชมสวนอุทยานจีนก็บ่ควรพลาดโอกาสไปเที่ยวชมสวนอุทยานเมืองซู่โจเมื่อเว้าเฉพาะสวนอุทยานแห่งต่างๆของเมืองซู่โจแล้วสวนที่งามที่สุดและมีเอกลักษณ์พิเศษที่สุดแม่นสวนจัวเจิ้งและสวนหลิว

ส่วนอุทยานเมืองซู่โจเป็นตัวแทนที่พ้นเด่นของส่วนอุทยานจีนและก้าวขานไปสู่ทั่วโลกย้อนมีศิลปะประดับระดับสูงปี1979ยูนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาได้สร้างส่วนอุทยานมิ่งส่วนโดยเฮียนแบบส่วนอุทยานเมืองซู่โจที่เก่าแก่กว่าหมู่ปัจจุบันประเทศต่างๆเช่นแคนาดาญี่ปุ่นอเมริกาเยอรมันแอสปายและอื่นๆได้สร้างสถาปัตยกรรมที่เฮียนแบบส่วนอุทยานเมืองซู่โจ20กว่าแห่งแล้วที่ท่านฟังจบนั้นแม่นสอกฮู้วัฒนธรรมจีนให้ท่านฮู้เกี่ยวกับส่วนอุทยานขอบใจทุกท่านที่ให้เกียรติตามมาฟังรายการชีวิตคนลาวอยู่เมืองจีนมื้อนี้อดิศัพท์ตำลาท่านไปก่อนพบกันใหม่ในโอกาสหน้าวันเวลาเดียวกันนี้สบายดีใจเจียน

0: ขณะนี้เวลา9โมงท่านกำลังฟังวิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีน CMG FM 93 MHz
1: พื้นแผ่นดินอันกว้างใหญ่ไพศาลประวัติศาสตร์อันยาวนานหลายยุคหลายสมัยอริยธรรมวัฒนธรรมที่หลากหลายของจีนทั้งหมดนี้ท่านจะได้ฮู้ในรายการแดนมังกร
2: เจ้าจุนไปเป็นเจ้าสาวอยู่เขตนอกกำแพงยักษ์ในระยะราชวงศ์ฉินและฮั่นเผ่าฮุ่นที่เป็นเผ่าบุหันเลาะเลี้ยงสัตว์อยู่ตามภาคเหนือของจีนมีกำลังเข้มแข็งเคยมาหุกฮานภาคกลางของจีนหลายเทื่อในระยะต้นของราชวงศ์ฮั่นกำลังบ่เข้มแข็งปานใดบ่สามารถต้านหยั่นกับเผ่าฮุ่นก็เลยใช้นโยบายที่ว่าเหอชินแปลว่าสันติภาพโดยผ่านการส่งลูกสาวฮ่องเต้ไปแต่งงานกับหัวหน้าเผ่าฮุ่นเพื่อให้ได้สันติภาพเคียงคู่กับกำลังเศรษฐกิจและการทหารของราชวงศ์ฮั่นเข้มแข็งขึ้นเงื่อนไขโจมตีขึ้นต่อเผ่าฮุ่นนั่นก็อ่ำน้อยแล้วฮอดระยะฮ่องเต้อู่ตี้ก็ปะทีมนโยบายเหอชินแล้วใส่ทาบุกต่อเผ่าฮุ่นแต่นั่นมาราชวงศ์ฮั่นตะเวนตกบ่ได้ส่งลูกสาวของฮ่องเต้ไปแต่งงานกับหัวหน้าเผ่าฮุ่นนั่นเป็นเวลา80ปีในระยะฮ่องเต้เชวนตี้กำลังของเผ่าฮุ่นอ่อนลงเวลานั้นอยู่ภายใต้เผ่าฮุ่นเกิดมีสภาพที2คนญาติกันเป็นขั้นขั้นอยู่ที่นี่แม่นซื้อหัวหน้าของเผ่าฮุ่นในนั้นขั้นฮู้หันเยอยากขอความช่วยเหลือจากราชวงศ์ฮั่นเพื่อท่อนโฮมทัวเผ่าฮุ่นฉะนั้นพระองค์ได้ไปช้างอันสองเทือเพื่อพบกับฮ่องเต้ราชวงศ์ฮั่นและได้รับการต้อนรับอย่างสมเกียรติพระองค์ก็กล่าวว่ายินดีช่วยราชวงศ์ฮั่นปกป้องชายแดนในปี36ก่อนค.ศ.ราชวงศ์ฮั่นส่งทหารไปโจมตีขั้นอีกคนหนึ่งช่วยขั้นฮู้หันเยท่อนโฮมเผ่าฮุ่นในปี33ก่อนค.ศ.ขั้นฮู้หันเยไปฮอดช้างอันเทือที่3และเสนอต่อฮ่องเต้หยวนตี้ในคราวนั้นว่ายินดีเป็นลูกเคยของราชวงศ์ฮั่นและฟื้นฟูนโยบายเหอชินฮ่องเต้หยวนตี้ก็รับปากเลยและคัดเลือกในพวกนางสนมมีผู้หนึ่งชื่อว่าหวังเจ้าจุนสมัครใจไปนางเป็นคนที่ทั้งงามทั้งสลัดข่านฮู้หันเยฮักนางหลายเลยแต่งตั้งนางเป็นหนิงหูเยียนซื้อหมายความว่าจะสร้างการพัวพันมิตรภาพและสันติภาพกับราชวงศ์ฮั่นหวังเจ้าจุนดำรงชีวิตอยู่เขตเลี้ยงสัตว์ของเผ่าฮุ่นเป็นเวลาหลายสิบปีภายใต้การซุกยู่ของนางลูกหลานและคนอ้อมข้างล้วนแต่พยายามรักษาการพัวพันมิตรภาพระหว่างเผ่าฮุ่นกับราชวงศ์ฮั่นเฮ็ดให้ชายแดนทั้งภาคเหนือของราชวงศ์ฮั่นเกิดมีสภาพที่มีความสงบและปองดองกันที่หายากในเมื่อก่อน

ควักกาประทับการควักกาประทับก็แม่นเอามีดแทนฟอยควักใส่อุปกรณ์ใดหนึ่งตามตัวหนังสือที่เขียนแล้วหรือหูบที่แต้มแล้วมันเป็นศิลปะหัตถกรรมพื้นเมืองที่เอาการเขียนงามประสานกับการควักที่มีอยู่แต่จีนเท่านั้นมีคนทาในสองด้านคือไส้สอยและเสื่อนส่งได้เครื่องศิลปะที่ควักนั้นแม่นกาประทับตัวหนังสือที่ถือควักล้วนออกมาเอื้อนว่าหยางเหวินตัวหนังสือที่ควักลุกดงเอื้อนว่ายิ่งเหวินอยู่ด้านซ้ายของกาประทับควักซื้อน้ำสกุลของผู้ควักและวันเดือนปีที่ควักนี่เอื้อนว่าเปลี่ยนขวานซึ่งส่วนลายใส่ยิ่งเหวินทำอิฐกาประทับเป็นสิ่งที่เป็นหลักฐานและสัญลักษณ์ของสิทธิ์อำนาจจนมหอดราชวงศ์ถังจึงกลายเป็นเครื่องศิลปะศิลปะการควักกาประทับเป็นหู้เป็นทางเขื่อนในราชวงศ์ซ่งและเหยวนและนิยมกันในท้ายราชวงศ์หมิงและต้นราชวงศ์ชิงในระยะนี้ในปรากฏมีนักควักและแบบแผนการควักอย่างหลากหลายผู้มีชื่อเสียงมีเหวินเผิงที่ถูกเอื้อนว่าเป็นบรรพบุรุษของการควักกาประทับเหอเจิ้นติงจิ่งเติ้งซือรูฉีไบซือและผู้อื่นแบบตัวเขียนที่มักใช้ในการควักเมนจวนซูนอกนี้ยังมีลี่ซูไข่ซูและแบบตัวเขียนไว้เป็นต้นอุปกรณ์ที่ใช้มาควักมีแก้วใสยกโลหะข้าวสัตว์งาสร้างไม้ไผ่ต้นไม้และหินเป็นต้นในนั้นใช้หลายกว่ามูเม่นหินหินที่นักควักมักที่สุดมีหินชิงเทียนโซซานช่างขวาและปาลินเป็นต้นในจีนปัจจุบันศิลปะควักกาประทับได้รับความเอาใจใส่จากวงการต่างๆและก็ได้รับความนิยมสมชอบจากสาวหนุ่มเยาวชนทั่วไป

ความวุ่นวายของอันลู่ซานและสื่อสื่อหมิงในระยะปีเทียนเป่าห้องไต้เฉียนจงเถาแล้วและลงลายน้ำมาเฮสีหยางกุ้ยเฟยจนพวกของว่าเมืองบ่เอาจริงเอาจังคือเก่าการเมืองราชวงศ์ถังเริ่มเสื่อมโทรมกำลังของกองทหารก็ลดหน่อยลงเพื่อเพิ่มการป้องกันชายแดนพระองค์ได้ตั้ง10เมืองซึ่งอันลู่ซานเป็นหัวหน้าของ3เมืองในควบคุมเขตส่วนใหญ่ของชายแดนภาคเหนือในปี755อันลู่ซานกับนายทหารผู้หนึ่งที่ชื่อว่าสื่อซื่อหมิงก่อการกบฏอยู่ฝั่งหยางข้าเจ้าพาทหาร 150,000 คนไปบุกโจมตีชางอันเหตุการณ์นี้ในประวัติศาสตร์เอื้อนว่าความวุ่นวายของอันลู่ซานและสื่อซื่อหมิงจนฮอดปี762ความวุ่นวายดังกล่าวจึงถึงปราบปรามแต่สัมผัสได้ทำลายเศรษฐกิจภาคเหนืออย่างหนักหน่วงกำลังแห่งของราชวงศ์ถังก็อ่อนลงอย่างรุนแรงราชวงศ์ถังก็ค่อยๆเสื่อมโทรมลง

และหยาดทีสังคมสักดีนะขยายตัวต่อไปและอำนาจของส้นเผาอยู่ร่วมกันหาราชวงศ์และราชวงศ์เหลียวซ่งเฉียจินและหยวนแนะนำโดยย่อและหยาหาราชวงศ์และราชวงศ์เหลียวซ่งเฉียจินและหยวนแม้นเริ่มแต่ปี907ที่ราชวงศ์เหลียงหลังสร้างตั้งขึ้นฮอดปี1368ที่ราชวงศ์หยวนถูกล่มสลายรวมทั้งหมดมี460กว่าปีเริ่มแต่จูเวินยกเลิกฮ่องเต้ราชวงศ์ถังและสร้างตั้งราชวงศ์เหลียงในประวัติศาสตร์เอิ้นว่าราชวงศ์เหลียงหลังแล้วภายในเวลา50กว่าปีอยู่ภาคเหนือของจีนได้เกิดมีหาราชวงศ์ในระยะสั้นๆคือราชวงศ์เหลียงหลังถังหลังจิ้นหลังฮั่นหลังและเจ้าหลังในประวัติศาสตร์เอิ้นว่าหาราชวงศ์ในเวลาเดียวกันอยู่แห่งต่างๆทั้งภาคใต้และแขวงชานซีที่ภาคเหนือยังได้เกิดมี10แขวงคือสู่กอนอูหมินอูเย่ฉูฮั่นใต้ผิงใต้สู่หลังทางใต้ฮั่นเหนือและอื่นๆเอิ้นรวมว่าหาราชวงศ์10แขวงปี960นายพลใหญ่เจ้าควางยินของราชวงศ์เจ้าหลังก่อกบฏอยู่ขัวเฉินเฉาสร้างตั้งราชวงศ์ซ่งตั้งราชสถานีอยู่เมืองคายเฟิงในปัจจุบันในประวัติศาสตร์เอิ้นว่าราชวงศ์ซ่งเหนือในคราวนั้นอยู่จีนยังมีอำนาจของซุนเผาซวนหน่อยเซนเหลียวและเฉียตะเว้นตกเป็นต้นปี1127ราชวงศ์จีนที่สร้างตั้งโดยซุนเผาหนือเจินนั่นทรงทหารบุกเข่าคายเฟิงราชวงศ์ซ่งเหนือถูกดับสูญฮ่องเต้ที่สืบทอดบัลลังก์คือเจ้าเก่าหนีไปภาคใต้และตั้งราชสถานีอยู่เมืองหางโจวในปัจจุบันในประวัติศาสตร์เอิ้นว่าราชวงศ์ซ่งใต้จากนั้นเกิดมีสภาพที่ราชวงศ์ซ่งกับจีนสู่ยันกันในปี1206เทมูจินทอนโฮมมงกลเพิ่นเอิ้นว่าเจงกิสข่านเผ่ามงกลได้ดับสูญราชวงศ์เฉียตะเว้นตกจีนปี1260หลานของเจงกิสข่านคือคุบไลข่านสืบทอดบัลลังก์สร้างตั้งราชสถานีอยู่ต้าตูคือปักกิ่งในปัจจุบันปี1271คุบไลขันตั้งซื้อราชวงศ์วาหยวนย่างเป็นทางการปี1276กองทหารราชวงศ์หยวนยึดเอาหางโจวและดับโซนกำลังที่เศษเหลือของราชวงศ์ซ่งใต้แล้วทอนโฮมทัวร์ประเทศจีนในปี1279ฮอดปี1368กองทหารของจู้หยวนจางยึดเอาปักกิ่งราชวงศ์หยวนถูกล่มสลายและอย่างนี้การพัฒนาเศรษฐกิจและวัฒนธรรมของเอิร์กบอสม่ำเสมอกันเศรษฐกิจและวัฒนธรรมของจีนสืบต่อน้ำหนาโลกในราชวงศ์ซ่งเหนือเศรษฐกิจสินค้าพัฒนาหลายระดับวิทยาศาสตร์เทคนิคสูงเกิดมีเงินเจียทำอิฐในโลกอาวุธที่ใส่มือระเบิดถูกน้ำใส่โดยทั่วไปเข็มสี่ทิศถูกน้ำใส่ในการเดินทะเลและประดิษฐ์สร้างวิธีพิมพ์ด้วยแม้พิมพ์ที่เปลี่ยนได้ทั้งหมดเหล่านี้ล้วนแต่ได้ซุกยู่ความก้าวหน้าของประวัติศาสตร์โลกอาณาเขตของราชวงศ์หยวนกว้างใหญ่กว่าทุกราชวงศ์ที่ผ่านมาปักกิ่งแม่นเมืองการค้าใหญ่ที่มีชื่อเสียงในโลกคราวนั้นท่านมาโคโปโลชาวอิตาลีได้มาฮอดจีนในราชวงศ์หยวนและอยู่จีน10กว่าปีในปื้มการท่องเที่ยวของมาโคโปโลพันได้บรรยายความเจริญหุ่งเฮืองของนครต้าตูคือนครหลวงปักกิ่งในปัจจุบัน

那康困难以困争，ยุจีนสมัยบูฮันระฆังเปียนจงแม่นเครื่องดนตรีสนิดหนึ่งที่เฮ็ดด้วยท้องสำลิดซึ่งประกอบเป็นจุโดยอิงตามความน้อยใหญ่ทำนองและความสูงต่ำของเสียงแขวนไว้อยู่ทั้งห่างในเวลาเสียบดนตรีแม่นใส่ค่อนไม้น้อยไปเคาะเสียงระฆังทั้งด่างแฮงทั้งมวลระฆังของคนนางหยีแขวนจึงแม่นระฆังขนาดใหญ่สุดหนึ่งที่ใหญ่ที่สุดและรักษาได้สมบูรณ์ที่สุดของจีนในปัจจุบันซึ่งขุดออกจากสุสานของคนนางหยีของแขวนจึงของสมัยจ่านกัวในปี1978ในเวลาขุดขึ้นมาจากดินระฆังขบสุดยังแขวนไว้อยู่ทั้งห่างอยู่ระฆังของคนนางหยีแขวนจึงรวมมี64อันแบ่งเป็น8จุแขวนไว้อยู่ทั้งห่างที่เฮ็ดด้วยท้องสำลิดและไม้ห่างมีความยาว 10.79 เมตรสูง 2.67 เมตรแบ่งเป็น3สั้นคือสั้นเถิงสั้นกลางและสั้นลุมมีทหารท้องสำลิดที่ประกอบดาบ6คนและไม้หลายอันหาแบกน้ำหนักการออกแบบละเอียดปานีดหลายโค้งประกอบคงทนระฆัง64อันนักทั้งหมด 2,500 กว่ากิโลระฆังที่ใหญ่ที่สุดมีความสูงหลายกว่า 1.5 เมตรนักกว่า200กิโลจำนวนน้ำหนักและปริมาตรของระฆังสุดนี้ก็เห็นน้อยในระฆังต่างๆฝีมือของระฆังของคนนางหยีแขวนจึงแม่นปานีดสวยงามเพื่อให้คนเสพดนตรีได้อย่างสะดวกละครั้งแต่ละอันยังได้ควัดตัวหนังสือรวมทั้งหมด 2,828 โตโดยได้บันทึกเนื้อในเกี่ยวกับวิธีแขวนละครั้งและทฤษฎีดนตรีถึกนักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญเอิ้นเป็นปื้มว่าด้วยทฤษฎีดนตรีที่ล้ำค่าละครั้งสุดนี้พิสูจน์ให้เห็นว่าตั้งแต่สมัยชุนเชียวจ่านกัวดนตรีของจีนก็ได้พัฒนาหลายสมควรแล้วภายหลังละครั้งของคนนางหยีแขวนจึงถึกคุดออกมาแล้วเสียงของละครั้งสุดนี้ยังม้วนอ่อนซ้อนอยู่ดนตรีที่เสียบนั่นม้วนหลายดนตรีฟ้อนเสียงละครั้งที่นักดนตรีจีนแต่งขึ้นนั่นได้แสดงให้เห็นเสน่ห์ของดนตรีบู

รูปแต้มวิวทั้งแม่น้ำในวันบวนชิงหมิงรูปแต้มของราชวงศ์ซ่งไต้นอกจากแต้มคนภูผาแม่น้ำดอกไม้และนกแล้วยังมีรูปแต้มชีวิตการเป็นอยู่ในสังคมตัวเมืองและชนบทรูปแต้มวิวทั้งแม่น้ำในวันบวนชิงหมิงแม่นแต้มโดยจังเสือตวนในท้ายราชวงศ์ซ่งเหนือและต้นราชวงศ์ซ่งไต้เป็นรูปแต้มที่ดีที่สุดและมีชื่อเสียงที่สุดรูปแต้มนี้ในแต้มวิวของสองฝั่งแม่น้ำเปี้ยงเขอของราชธานีตงจิงคือเมืองไคฟงแขวงเขอนานในปัจจุบันของราชวงศ์ซ่งเหนือในเวลาก่อนและหลังบวนชิงหมิงปัจจุบันรูปแต้มวิวทั้งแม่น้ำในวันบวนชิงหมิงถือเก็บรักษาอยู่ในหอพิพิธภัณฑ์วังบูฮานปักกิ่งรูปแต้มนี้ยาวหลายโดยแบ่ง

พูดแบบนี้กว้าง25จุด5ซมยาว525ซมในแต้มหูบขนประเภทต่างๆ800กว่าขนสักใหญ่94โตต้นไม้170กว่าต้นหูบนี้ในแต้มภาพของสวนพักอยู่สานเมืองเปี้ยนเหลียงการคมนาคมขนส่งทั้งแม่น้ำเปี้ยงเขอสภาพการค้าขายตามถนนจุดพิเศษของเฮือนตามสองฟากถนนผู้ลากเหือที่กำลังออกแหงงานยังขนเขียวเจ้าขนมุนนายที่อยู่สบายสบายครัวสายห้องที่สง่าผ้าเผยกำแพงเมืองที่สูงพร้อมด้วยรถคันหามอูดด้วนแต่แต้มคือของแท้รูปแต้มนี้ดึงดูดใจหลายมีคุณค่าสูงได้รับความนิยมสมชอบโดยทั่วไปจากคนทั้งหลายและถูกนักแต้มรูปหลายคนเฮียนแบบรูปแต้มวิวถึงแม่น้ำในวันบุญชิงหมิงในซองแสงถึงส่งหน้าตัวเมืองตงจิงในราชวงศ์ซ่งเหนือโดยกงแม่นข้อมูลสำคัญในการค้นคว้าเมืองตงจิงในราชวงศ์ซ่งเหนือ

การปฏิรูปของฮ่องเต้เซี่ยวหวนก๊กเหลาทั่วป๋าที่สางราชวงศ์ไว้เหนือและท่อนฮ้มภาคเหนือของจีนนั่นแม่นก๊กเหลาที่เก่งหลายของเผ่าเซียนไปทําอิดก๊กเหลาทั่วป๋าบ่มีเฮือนอยู่ตัวหนังสือและกฎหมายในสมัยราชวงศ์ไว้และจีนข้าเจ้าล้อเลี้ยงสัตว์และย้ายไปทุ่งหญ้าที่อยู่ภาคใต้ของผู้ยินชันกลายเป็นหัวหน้าของ36ก๊กเหลาของเผ่าเซียนไปและเริ่มสร้างเฮือนอยู่ถาวรผลิตกสิกรรมและค่อยๆเข้มแข็งขึ้นในปี386ทั่วป๋ากุ้ยสืบทอดบัลลังก์เปลี่ยนชื่อของราชอาณาจักรเป็นเว่ยในปี439ทั่วป๋าเทาฮ่องเต้ไต้หวู

ถอนโฮมภาคเหนือเฮ็ดให้สถานการณ์แตกแยกโต้สู้กันเป็นเวลาห้อยกว่าปีนั้นสิ้นสุดลงแต่ว่าการปกครองของราชวงศ์เว่ยเหนือในระยะต้นอยู่ในสภาพบ่สงบเรื่อยๆข้อกระแจที่สามารถปรับปรุงอำนาจการปกครองนั้นแมนยูบอนว่าควรเปลี่ยนแปลงฮีดของประเพณีเก่าของเผ่าเชียนไปและหันเป็นเผ่าฮั่นโดยไว้ฮงเต้เซี่ยววันที่ซื่อว่าถั่วป๋าหงแม่นนักการเมืองที่เก่งของราชวงศ์เว่ยเหนือพระองค์เห็นว่าถ้าอยากปรับปรุงการปกครองที่เป็นเอกภาพกันก็ต้องรับเอาวัฒนธรรมของภาคกลางเปลี่ยนแปลงฮีดของประเพณีที่ล้าหลังของเผ่าเซียนไปปี490ฮงเต้เซี่ยววันบริหารบ้านเมืองโดยตนเองตกลงสืบต่อปฏิบัติมาตรการปฏิรูปที่ริเริ่มโดยแม่ของเพิ่นเล่งลาดบาดก้าวที่หันเปลี่ยนฮีดของประเพณีเก่าของเผ่าเชียนไปและหันเป็นเผ่าฮั่นอย่างฮอกด้านปี494ฮงเต้เซี่ยววันย้ายราชสถานีจากเมืองผิงเฉิงคือเมืองต้าถงแขวงซานซีในปัจจุบันไปสู่ลั่วหยางหลังจากนั้นฮงเต้เซี่ยววันก็ได้ปฏิบัติมาตรการปฏิรูปต่างๆเนื้อในต้นต่อของการปฏิรูปแมนปฏิรูประบบเจ้านายเฮียกห้องให้คนเผ่าเซียนไปนุ่งสุดของเผ่าฮั่นคนเผ่าเซียนไปที่อายุต่ำกว่า30ปีและเป็นเจ้าหน้าที่นั่นต้องเว้าภาษาฮั่นเปลี่ยนใส่นามสกุลเผ่าฮั่นส่งเสริมคนเผ่าเซียนไปแต่งงานกับคนเผ่าฮั่นและอื่นๆฮ่องเต้เซี่ยววันมักอ่านปื้มมีความเห็นใส่แนวคิดปรัชญาของจื่อมาปกครองประเทศฮงเต้เซี่ยววันแต่งลูกหลานของขงจื้อให้เป็นคนนางฉงเฉิงพระองค์เคยไปบูชาขงจื้ออยู่วัดขงจื้อที่ชุยฝูส่งเสริมปรัชญาขงจื้อสร้างตั้งห้องเฮียนอันได้รับความสนับสนุนจากคนเผ่าฮั่นฮงเต้เซี่ยววันปฏิบัตินโยบายหันเป็นเผ่าฮั่นอย่างเด็ดเดียวได้ปราบปรามการกบฏของผู้ที่คัดค้านการปฏิรูปอย่างเด็ดขาดและติดตามกวดกาสภาพการปฏิบัติมาตรการปฏิรูปอย่างเคร่งขัดมีเถื่อนึงอยู่ตามถนนพระองค์ได้เห็นแม่หญิงผู้นึงนั่งอยู่ในรถนุ่งสุดเผาเชียนไปพระองค์กระตำนิทั่วป๋าเฉิงที่เป็นคนนั่งเร่นเฉิงติดตามกวดกาบ่เข็มงวดและให้ผู้บันทึกประวัติศาสตร์บันทึกไว้การปฏิรูปของฮ่องเต้เซี่ยววันเฮ็ดให้เผาเชียนไปและภาคเหนือหันเป็นเผาฮั่นอย่างบองไว้สุกยู่ให้ส้นเผาต่างๆเสื่อมโยงเข้ากันอยู่ภาคเหนือดินหุกเหือหลายบอนอยู่ใกล้กับรั่วหยางได้รับการซับเซาการเมืองและเศรษฐกิจของราชวงศ์เว่ยเหนือได้รับการพัฒนาอย่างใหญ่หลวงอำนาจก็ได้รับการปรับปรุงให้มั่นคง

งินเหรียญบูฮานเงินเหรียญบูฮานของจีนแม่นหนึ่งในเงินตาก้อนหมู่ในโลกเงินเป็นรูปหมอนที่ใจกลางมีหูสี่เหลี่ยมที่ใช้โดยทั่วไปเป็นเวลา 2,000 กว่าปีนั่นเคยมีอิทธิพลที่ลึกซึ้งดลนานต่อบางประเทศและเขตแคว้นในอาซีแล้วก็รูปก่อฮางเป็นระบบเงินตาที่มีเอกลักษณ์ตะวันออกก่อนเงินตาปรากฏออกมาคนเฮามีแต่ใช้เครื่องของแลกเปลี่ยนกันตัวอย่างคือใช้แบ้ตัวหนึ่งแลกเปลี่ยนเข่าถุงหนึ่งก่อนนี้ 3,000 หา 4,000 ปีบรรพบุรุษของสาวจีนเริ่มใช้กาบหอยเป็นเงินเคียงคู่กับการพัฒนาของการแลกเปลี่ยนสินค้ากาบหอยธรรมชาตินั่นบ่พอใช้แล้วฉะนั้นคนจีนจึงใช้ทองสำริดมาเฮ็ดเป็นเงินตาในสมัยชนเจียวจันกุ๊กเมื่อ 2,000 กว่าปีก่อนได้เกิดมีเงินรูปมีดรูปส้วนและรูปหมอนที่เฮ็ดด้วยทองสำริดในปี221ก่อนค.ศ.หลังจากจินซีควงเต้ท่อนโฮมประเทศจีนเข้าเป็นเอกภาพกันแล้วก็เอาเงินรูปหมอนที่ใจกลางมีหูสี่เหลี่ยมเทศด้วยท้องสำริดนั่นเป็นเงินตาที่เป็นเอกภาพกันในทั่วประเทศเงินตาสนิทนี้สามารถใส่เสื้อสอดเข่าใส่กันเพื่อเอาติดตัวตัวหนังสืออยู่ทั้งเงินเหล่านี้มีคุณค่าหลายในด้านโบราณคดีฮอดปี118ก่อนค.ศ.ควงเต้อู่ตี้ของราชวงศ์ฮั่นเปลี่ยนใส่เงินที่ซื้อว่าอู่จูเป็นเงินตาเอกภาพของทั่วประเทศเงินอู่จูเหล่านี้ถูกนำใช้เป็นเวลา700ปีแม่นเงินตาบูฮานที่นำใช้กันเป็นเวลาดนสมควรในประวัติศาสตร์ในท่าราชวงศ์ฮั่นตะเวนตุกหวังหมางก็ได้สร้างเงินตาหลายสนิทส่วนหลายแม้นลอกแบบเงินรูปมีดและรูปส้วนเบิ่งแล้วงามหลายแต่นำใช้เป็นเวลาสั้นในปี621ฮวงเต้ก้าวสู่ของราชวงศ์ทางยกเลิกเงินตาอู่จูเปลี่ยนมานำใช้ซื้อของปีเซนทงเปาหยวนเปา

เอาเป็นต้นมาตั้งซื้อให้เงินตาที่สั่งใหม่นับแต่นี้เป็นต้นไปเงินตาส่วนหลายจะตั้งซื้อตามซื้อของราชวงศ์และซื้อปีและคว้าตัวหนังสืออยู่ด้านหลังเพื่ออธิบายเวลาสถานที่ก่อสร้างเงินหรือคุณค่าของเงินเงินธงเปล่าสนิทนี่ถึกนำใส้ในราชวงศ์ต่างๆภายหลังราชวงศ์ทางจนฮอดท้ายราชวงศ์เชิงและต้นสาธารณรัฐจีนผ่านเวลา 1,000 กว่าปีจีนยังเป็นประเทศที่นำใส้เงินเที่ยกรมูในโลกในท้ายราชวงศ์ซ่งพ่อข้าหังมี16คนอยู่เมืองฉางตูแขวงเสส่วนความกันพิมพ์จำหน่ายเงินเที่ยสนิทหนึ่งที่ซื้อว่าเจ้าซื่ออยู่ทางเงินเที่ยได้พิมพ์รูปต่างๆเศษรูปเพื่อนสารรูปต้นไม้บุคคลเป็นต้นเงินตาบุหารแมนสิ่งสักสมที่ล้ำค่าของนักสะสมจีน

สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพวิทยุโทรภาพส่วนกลางจีน CMG FM 93 MHz กระจายเสียงจากนครหลวงปักกิ่งสาธารณรัฐประชาชนจีนและนครหลวงเวียงจันทน์สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวออกอากาศทุกมื้อแต่เวลา 5:00 นถึง 24:00 นในนี้5โมงฮอด7โมงและ21โมงฮอด24โมงจะเป็นรายการภาษาอังกฤษ7โมงฮอด21โมงเป็นรายการภาษาลาวต่อไปเชิญท่านเข้าสู่รายการภาคภาษาลาวได้เลย

0: ู่ที่นี่แมนมหาสมุทรแห่งความหู
1: อยู่ที่นี่แมนพระสวรรค์แห่งดนตรี
0: ขอยืมหูทานแด
1: จะพาทานเบิกบานสำราญใจไปกับเรื่องราวดีๆและเสียงเพลงมวล
0: ๆสัมผัสกับความงามที่แตกต่างและสัมผัสกับชีวิตที่หลากหลายสีสันในสังคมจีนแต่ลาว
1: ท่านสามารถติดตามฟังได้ในรายการ
2: ลงดีมีประโยชน์
3: สบายดีท่านผู้ฟังที่หักแพงสบายดีเกษณา
0: สบายดีหุ่มแพงสบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่รายการล้มดีมีประโยชน์โดยมีหุ่มแพงและเกษณาเป็นผู้ดำเนินรายการโซทานฟัง
3: โดยรายการนี้เป็นรายการที่ได้นำเอาเรื่องราวที่เป็นประโยชน์เป็นบทเรียนและก็เป็นข้อมูลที่ดีๆจากผลสำเร็จของการพัฒนาด้านต่างๆของจีนมาล้มกันให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังและก็สามารถเรียนรู้ประเทศจีนได้หลายขึ้นอีกตื้ม
0: อย่าลืมหลังจากค่าฟังไลฟ์กันแล้วถ้าท่านมีคำเห็นอย่างอยากลงกับผู้ตำนไลฟ์กันทั้งสองคนตื้มอีกแมนสามารถที่ต่อหาพวกเขาได้ผ่านไลฟ์ส่งทางแต่ว่ามีส่งทางใดแต่จะให้หุ่มแพงว่าสู่ท่านฟัง
3: เจ้าสำหรับส่งทางทำอิดที่ท่านสามารถส่งคำคิดคำเห็นเขามาหาพวกเขาได้แมนผ่านทางเว็บไซต์โดยส่งไปที่ laos.cri.cn หรือจะเข้าไปติดตามและมีคำเห็นผ่านทาง Facebook ของพวกเขาคือ cmgfm93 พร้อมกันนั้นท่านยังสามารถส่งอีเมลมาหาพวกเขาได้ทุกอีกตามที่อยู่ laos@cri.com.cn
0: ในระยะนี้มีหุบเงาเรื่องนึงจะเป็นหน้าเบิงหน้าสมหลายเรื่องว่าจดหมายหักถึงยาคุณแพงอาจารย์ยังบ่ได้สมดีหากก็เริ่มใส่อยู่ขอบเขตประเทศจีนประมาณ1เดือนแล้ว
3: โอ้แม่นว่า
0: แม่น
3: ยังบ่ทันได้ส้มเถื่อแท้ซะน่ะแม่นฮูบเงาเกี่ยวกับความหักของพอตู้เมตู้ว่า
0: ก็คล้ายๆกันหั่นแล้วมันก็เป็นเรื่องที่ได้แสดงให้เห็นประวัติของคนพงกรในสมัยซุ้มปี1940หาปี1970ในคราวนั้นชาวจีนโดยสะพอแมนผู้ชายอยู่นครเต้จิ๋วของแขวงกวางตงจีนไปหาเลี้ยงชีพอยู่ต่างประเทศคือไทยมาเลเซียและสิงคโปร์เป็นต้นแต่เมียและลูกมีแต่ดำรงชีวิตอยู่จีน
3: โอ้แล้วสันมีแต่ผ่านกันเขียนจดหมายหากันเพื่อฝากความคิดฮอดคิดถึงได้เนาะคันถ้าบ่อยเป็นแบบนั้นเพราะว่าสมัยนั้นเว้าถึงการคมนาคมนี่ก็ยังบ่ทันมีความทันสมัยคือปัจจุบัน
0: แม่นแล้วผมแพงเว้าถึงต้องแล้วมันก็ได้แสดงให้เห็นสภาพการพัฒนาที่ลำบากและมานาจิตอดทนของประชาชนในคำนั้นเพื่อเลี้ยงครอบครัวเลี้ยงลูกมีแต่ออกไปนอกเฮ็ดเวียกถึงจะจากการแสงไก่ก็ตามแต่ก็จำเป็นต้องเห็นแนวนี้จึงจะสามารถมีชีวิตการเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
3: จะก็คือว่าเป็นจิตใจแห่งความหักที่ล้ำค่าของคนในยุคนั้นในสังคมปัจจุบันนี้ที่มีการเปลี่ยนแปลงเรื่อยๆขึ้นแนวนี้แล้วความจริงและความจงรักภักดีตัวความหักนั้นก็ถือว่ามีให้กันและกันหลายยิ่งขึ้น
0: แมนและย้อนได้รับความนิยมสมชอบหลายอยู่จีนบานี่ฮูบเงานี่จะเริ่มออกสายอยู่ต่างประเทศและเขตแคว้นอื่นอยู่ในโลกแล้ว
3: และฮุ่มแพงก็จะหาโอกาสสร้างเงื่อนไขให้ได้เบิ่งให้ได้เบิ่ง